0: ไว้ในยวนเต็มกูไป
1: ข้าเป็นฮีโร่ไงไ
0: ปสอรี่ประตาบอลไทยก็ตุ้มาสุดเลยยูคัม
2: You stop listening to Fan Power 99 FM.